0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับต่อตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 MHz วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแห่งวันหนึ่งเนาะนะครับต่อทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมันยังใช้บัตรได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โอ้ท่านนี่
1: คิดใจพี่ไอยังมาตั้งตึงวันนี้นั่นเป็นนักเป็นนาพี่ก็มีความสุขข้างเกณฑ์ตึงน้องจันตังนาท่านนาอยู่ด้วยกันมารักทานว่าจาดใหญ่ม่วนบ่
2: ม่วนจ้า
1: สั่งว่ามีงาลูกสาวหนึ่งคนชื่อโอ้ตันนาก็ห้องตึงใหญ่คำเก่งพี่ก็เอาใจใส่เลี้ยงลูกจนใหญ่ปีนี้มีหังแต่นะพี่ก็มีให้พี่ก็มีนะสมบัติรักหานห้องเฮาก็ใหญ่
3: น
1: ้
3: องมาใครนอกกับนอกใจ
0: นี่นี่นี่นี
3: ่กันไปถึงบ่ได้เดือดร้
1: อ
3: น
1: พี่เขาว่ามีความสุขความบานดีนอนลูกสาวกันใหญ่แล้ว

0: ันนี้เปลี่ยนใหม่
1: แม่กรรมมันก็เป็นอย่างนอเศรษฐีเจ้าพี
2: ่มีความสุขเอาละพอละเนาะ
0: พอละ
1: ต้องยังมาเต็มอกเต็มใจจะมาจะได้บ่ได้ปุ่นพี
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าตัวกันในโลกนี้ถึงบ่เปลี่ยนใจสักเดือน
0: ก็เหมือนกันเนอะฮัก
1: ฮักพี่จนสุดหัวใจถึงบ่มีที่ไหนจะให้ได้ตั้ง
0: นี่ท่านตา
2: เขาอยู่มาถึงวันเนี่ยพี่ก็มีความสุขอกสุขใจพี่จันตามาเป็นเมียของพี่มีลูกสาวหนึ่งคนชื่ออุตลาเนี่ยพี่มีความภูมิอกภูมิใจถึงวันนี
1: ้แม่ละพี
2: ่โอ้บอกกองอู้ถึงก็มาพอดีละลูกโอ้วันนี้แต่งตัวงามนะลูกเน
3: า
2: ะ
3: ป้าป้าก็อยากกินอย่างวันนี้อ่ะป้า
2: วันนี้มาแปลกแต่บอกกองเจ้าโลมาก็ถามว่าอยากกินอย่างพ่อ
4: ลูกสาวเฮามันก็เป็นอย่างนี้
3: ใช่ถ้าป้าอยากกินอย่างเนี่ยอุตลาจะยังป้ากินแล้วแม่ละเจ้
4: าถ้าลูกจะเนี่ยอย่างให้แม่กินแม่กับตึงชอบผู้อย่างเลยลูก
3: จ้าแม่ถ้าแม่อยากกินอย่างแม่บอก
4: มัน
3: จะ
4: เย็นมันประจบดีอย่างอย่าเ
3: รียนลูกอย่าง ป้อมาเจ้าอ
2: ย่างเอาตามใจลูกดีกว่าลูกป้อแม่เบรคเรียบร้อยแล้วตามใจลูกตัวไหนนะเรื่องนี้เรื่องกับเข้ากับป่านั่นก็แล้วแต่ลูกกับลูกเป็นแม่ยิงเราเป็นสุภาพสตรีเราลูกลูกจะต้องได้ทำได้เนี้ยนะ
4: เนี่ยก็แม่นะเลี้ยงลูกมาด้วยตัวของแม่เองเนี่ยคือจะบ่ฮื้อลูกเสียจะฮื้อลูกเป็นคนดีพอสำหรับในครอบครัวของเฮา

0: ดและผิดอกผิดใจอ๋อพี่เศรษฐีคำแก่นเฮาเป็นเมียน้อย
1: ขอโทษทำมู
0: ใครมาก็มาใครหายก็หายปลอดใจนี่นะเนาะมันตึง
2: แม
0: ่ไอ้อย่างนี้น้อยไอ้อย่างหอไอ้อย่างมาให้แม่อย่างลูกไอ้อย่างเฮ้ยน้อย
2: สามาน่ะ
0: มัน
2: น้อยใจก็ปอก
0: นี่อย่างลูก
2: มันยังไงมาห้ามห้ามลูกมาถึงกันแม่สามากายไปในห้องนั่นน่ะมันอู้กันจูจีกันสามคนพ่อแม่ลูกสามาทนมาได้แม
0: ่น้อยมึงเย็นเย็นมึงเย็นเย็นมึงทนมาได้อีแม่ซ้ำเหลือมึงก่อน
2: สามาก็เป็นลูกป้าเหมือนกันเนาะ
0: ก็มันบอกพ่อแม่
2: ป้าน่ะป้าน่ะมือความอบอุ่นสามาเลยอย่ามาเป็นจะใ
0: ดเดี๋ยวเดี๋ยวอีแม่จะใช้ผยาเดี๋ยวมึงจะไปศูนย์เดี๋ยวก่อน
2: แกพูดทะลาคนมันงามเหรอสามา
0: น้อยอันงาม
2: นี่เต็มเนื้อเต็มตัวก่อนหน้ากันตาสามาแม่สามามายอม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อันงามเหลือนี่อีแม่ว่ามันเป็นใจอีแม่แปลงมึงน้อยน
2: ้อยแม่ยังมาแปลงสามามันงาม
0: โอ้ก็เบ้ามันมาอีน้อยก็มันไปเลือดน้อยเนี้ยโอ้อีแม่จะจัดการมึงพอความคิดอีแม่น้อยแฮมมอนเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยจะได้เน็ตละมันมึงเจออีแม่มันอยู่ในหัวอีแม่สองคนเนี่ยมันเหมือนเสี้ยนหัวใจแม่มามือแล้ว
2: มาได้ก็ว่ายังอันน่ะ
0: เออกรรมนี้กรรมนี้อันเมื่ออันมันหาว่าอันน้อยแต่กรรมนี้โอ้อีน้อยลูกอีแม่จะได้งาม
2: แม
0: ่อีอุทลาอีน้อยจะไปน้อยใหญ่ที่จริงอีแม่ว่าอีน้อยก็งามนะแต่อีน้อยมาช่วยเย้ยเย้ยอีแม่ว่ามึงเป็นสลิดดีๆหน่อยเถอะ
2: ไม่ยอมพอแล้วมันน่ะได้ใส่สร้อยเพชรสังวานโอ้ยอย่างได้พี่สามาน่ะได้ใส่กระทองเส้นเดียวอ่ะมันน่ะพอแล้วใส่เผียวเพชรเผียวพลอย
0: อีแม่จะสู้ห้องมึงกันเดียวก่อนอีแม่จะสู้พ่อมึงมึงไปเดือด
2: เนี่ยสู้ยังไง
0: อีแม่มีวิธีมาต้องกลัวอีน้อย
2: งามเหรอแม่จันตาก่อนแม่ยังมีวิธี
0: อีแม่เนี่ยงาม
2: ก็งามเหรอแม่ไม่รู้ยังไงล่ะแม่จันตา
0: เซฟอีแม่ตึงดีเหรอมันเนี่ยนั่นตุ้ยนะ
2: ก็งามก็งามพอแล้ววันๆอ่ะลงอยู่กับแม่จันตาอยู่ในห้องคุณว่าแม่เ
0: นาะไปอีน้อยที่เขาเราจะไปว่าที่ข้ามึงอย่าวอยจำไว้น้อยอีแม่นี่หายห่วงมึงบอกอีแม่มันมีในสมองนี่มึงเย็นน้อยเจื่อยแม่เจื่อยแม่อุ้ยวันนี้แปลงหน้าดี
2: เย็นจนป้องฮ้อนแล้วแม่
0: เอาลูก

0: วันนี้อย่ามาฮ้อนแตะฮ้อนว่าลำเหลือตึงวันตึงวันมันบอกเคยฮ้อนอย่างอี้นะโอ้มีความ
1: แต่ที
0: จ้าจ้า
1: จ้าโอ้โหกันตอยหานึกว่าปีไปไหนเจ้ามันลบฮ้อนอยู่นี่โอ้โหปอบจวนกัน
0: มันฮ้อนมันฮ้อน
1: เปลี่ยนอย่างใดมันนี่มันนี่มันนี่จะวีฮือโอ้เปิงหัวใส่มงมงตะ
0: ฮ้อนกะแปลว่าหัวใส่มงมงกะ
1: แต่ล่อพี่เศรษฐีราศีพี่เศรษฐีประเดี๋ยวมันจับนะเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้หน้าผากพี่เศรษฐีเนี่ยเหลือตะวันก่อนโน
0: ่
1: เจ้า
0: เป็นว่าแสงออก
1: แสงออกเจ้าแต่ว่าพี่เศรษฐีประเดี๋ยวนี่นะปอดทอกสิบสาวเจ้าบ้านปนเล่าปนลือกันนะพี่เศรษฐี
0: เล่าลือจะได
1: ้โอ้พี่จันตาน่ะกะมันน่าเชื่อเลยอ่ะเป็นผีสื่อวะ
0: ฮะ
1: พี่จันตาเป็นผีสื่อ
0: เอากำไหนมาว่า
1: โอ้พี่เศรษฐีเนี่ยคนเฮานะถ้าน้องมาได้ยินนะน้องจะเอาที่ไหนมาอู้ปนเล่ากันเศร้าๆยะวันนั้นเขาไปกลางตุ่งอ่ะไปตาพี่จันตากินเครียดอ่
0: ะฮะ
1: กินเครียดเด็ดกินป่าดีเว้ย
0: นี่ๆน้องๆไปหันมาแล้วกันก็ว่าเขาอู้มา
1: เขาอู
0: ้เนี่ยเขาอู้เขาเนี่ยมันออกรุ่นหูน้องอย่าไปเชื่อเขานักน
1: ึกว่าบ่เชื่อได้อย่างใดพี่เศรษฐีอ๋อบัดเดี๋ยวนี้พี่เศรษฐีนี่หมายความว่ากล่าวไว้นี่เป็นคนบ่ดีสอบสอสอบสนสอบอิจฉาริษยาอีหน่อ
0: มันอย่างเอกามันอย่างเอกาแต่ๆๆโอ้เนี่ยๆๆกลับมาจ๋าเออกลับมาจ๋าเนี่ยบ่ใช่หยังอันเพราะว่าพี่อยู่กับจันตาเนี่ยมาเมินแล้วจนมีลูกมีเต้าอยู่กินกับกันสมบัติรักทานก็เต็มจ้องแต่บ้านพี่บ่เคยหันแกเป็นผีเสืออย่างโล
1: ฮะคนเป็นผีเสือเรื่องอย่างมันยังไม่กินป่าใส่หน้าพี่เศรษฐีพี่เศรษฐียังมากึดเนี่ยหัวใส่บ่ได้หันก็
0: จะเป็นไปได้กว่าม
1: ันหากินเมื่อค่ำเมื่อคืนปุ่นหรือว่าตอนคนเผลอพี่เศรษฐี
0: นั่นไง
1: อ้าวบ่ใช่มันมากินจ๊กจ๊กจ๊กใส่หน้าพี่เศรษฐีมาได้ลองเนี่ยพี่เศรษฐีบ่ต้องเชื่อก็ได
0: ้นี่ไ
1: รรอเผลอๆพี่เศรษฐีก็ลองจวนพี่จันตาไปเซาะป่ากะลองนะลองนะแต่ก็ว่าบ่แต
0: ่อ้อถ้าเวลาเฮาไปหาป่านี่แกจะแสดงออกมาเลยกะ
1: มันขยากล้อกะเผลอมันถึงจะกินพอไปเน้อพี่เศรษฐี
0: อันเอาอีดีกว่าเฮาไปหาป่าด้วยกันเพื่อพิสูจน์ความจริงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเออนะ
0: นี่แหละเอาแต่ให้รู้แล้วว่าจันตาจะเป็นหรือบ่เป็น

็นลูกเป็นเต้าบ่ต้องกลัวสักอย่างแม่จะสั่งจะสอนคือตัวนี้กาลูกเต้าอย่าไปนับผิดนั้น

ไหนจะเอาไปกินลูกเออนี่แหละถ้วยเออไม่ได้เอาอย่ามาใส่สักอย่าง

0: อยู่บ้านเนาะ
1: เจ้าแม่
2: แต่แม่ก
1: ็ยากเหมือนกันนะลูกที่แม่จะไป
2: มันรู้มันเป็นอย่างใดอะล
1: ู
2: ก
1: อะว่าใครให้แม่ไปเลยนะเจ้าแม
2: ่มันเดียวกันนะลูกแต่แม่ก็บ่อยากให้ไปเหมือนกันมันก็จําเป็นได้ไป
1: แม่จะต้องไปสอนแม่ไปสักเทื่อนะเจ้าแม่โอ้ทารานะใจบ่ค่อยดีเลยนะแม่แม่น่ะไปตากแดดตากแดงอย่างเอี้ยแม่ลูกกลัวว่าแม่จะบ่สบายนะถ้าแม่ปิกมานะเจ้า
2: คงบ่เป็นหยังลูกเนาะบ่ต้องห่วงแม่นะ
1: แม่เคยไปก็ยังแค้นอันนี้แม่บ่เคยไปสักเทื่อลูกน่ะบ่ค่อยม่วนใจซะจะได้แม่แล้วแม่น่ะจะไปวันค่ําอย่างเอี้ยแม่จะไหวกะเจ้า
2: บ่ไหวแม่ก็จําเป็นได้ไหวลูกเนี่ย
1: เจ้า
2: แม่ขอร้องลูกนะขอเฮ้อลูกเนี่ยอยู่ตามเนื้อตามตัวลูกจะไปเฮ้อคนให้ดูถูกลูกแฟน
1: เจ้าแม่จะไปเปรี้ยงข้ามเลยเจ้าแม่แม่เปรี้ยงมาเจ้าเจ้านะแม่

0: มาเจ้าบาเดียวเอาบ้านของมันเจ้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ลูก
0: ป้าป้าแล้วแม่ไม่ไหนล่ะเจ้าก็แม่ไปซ่อป่าจะป้าอีไปใจกา
1: บอกแล้วว่าแม่แม่ไปดีแล้วแม่ไปเมืองแจ้ร่อนไปแล้ว
0: ไปเมืองแจ้ร่อนยังมาหันแม่อุ้งลูกสักกามาป้าอุทาลาท่าแม่เมื่อได้เจ้าแล้วอ่ะ
1: บัดท่าไปกึ่ยเติงหาแม่แม่ไปดีแล้วแม่ไปเมืองแจ้ร่อนแล้วลูกบัดต้องกึ่ยเติงหา
0: ไปเมืองแจ้ร่อนอันป้าป้าส่งอุทาลาไปได้ก่อป้าใครไปหาแม่ลูกใครไปหาแม่ป้า
1: จะไปนี่ยังแม่ไปดีแล้วแม่ไปเมืองแจ้ร่อนแล้วแม่หนีจากลูกไปแล้วหูว่า
0: เมืองแจ้ร่อนมันเป็นยังไงห้องป้าล
1: ู
0: กใครไปแอลเราป้า
1: ห้ามด้วยนะ
0: ป้า

0: ใจหน่อยเออเนี่ยจ่อมาเนี่ยดีๆเนี่ย
1: ไอ้แม่ก็มาใจดีวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่จะจวนลูกแปลงดอก

ว่าถูกรางวัลหวยลังที่หนึ่งมึงจะไปโอ้อายันจ้าเรื่องเปิดเล่ากันดาดตุนนะมันเหลือดนรางวัลที่หนึ่งเราจะบอกลูกหน่อยโอ้

0: มายัดจะได้แฟนอยากจะได้ผัวเรื่องเตี้ยเฮาอู
1: ้นั่นน่ะ
0: ก็น่ากะ
1: โอ้นั่งดีๆนั่งดีๆเป็นแม่หญ้าแม่ยิง
0: บัดซนหัวก็ไปจะได้เหมือนก
1: ันน้อยอ่ะน้ามะนาวเป็นสาวบักไก่นั่งอย่างอีเปิ้นมาหันมันบักงามนี่หน่อย
0: มันงาม
1: เ
0: ห
1: รอเป็นแม่หญ้าแม่ยิงอยู่ไหนต้องพานิดประดอยอันนี้หนังอาตกเหมาะบ่ดีนะเอาแข่งน้องหนังดี
0: ๆหมำหมวนมันหนังเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ดี
1: เข้ามันเป็นแม่ยิงนี่น้อยให้มึงสลิดดีๆหน่อยมึงสิได้ผัวดีมึงก
0: ็ไม่ดีหมอกได้หมอกแม่เน
1: ี่ยอีแม่มันได้เสียทีก็แล้วอีกเถิงอย่ามาเป็นน้อยประเดี๋ยวมาลอง
0: ใหม่
1: เ
0: นอะว่าแต่บ่ดีนะบ่ดีนี่นะแม่นี่รู้สึกว่าสดชื่นหน้าจุ่มเป็นอย่างบอกสามาฮู้เหรอ
1: พูดให้หน่อยก็เพราะว่ามานหัวใจแม่มันเสี่ยงมาแล้วไงน้อย
0: ไ
1: ผฮะก็เข้าแล้วนะมึงให้มึง
0: โอ้เต้อีแม่บ่ดีนี่นะสามาสงสัยนะ
1: เออ
0: แม่จันตามันไปไหนมาหันไป2วัน3วันแล้วแม
1: ่มาหันมันอี
0: ก็มาหันนะ
1: น้อย
0: สามาส่งตั้งห้องกับมาหันน่ะ
1: มึงง่อมมันกะ
0: มึงง่อมแม่เอ้ย
1: แม่จะบอกมึงฟังนะจันตาหญ้าจันตามันเป็นนามหัวใจอีแม่บ่ได้เอานี่นะเรียบร้อยไปเมืองแจ่ล่อนไว้น้อย
0: ไปเมืองแจ่ล่อน
1: มึงไปฮู้หยัง
0: มันไปที่ไหนแม่เมืองแจ่ล่อน
1: เนี่ยอีแม่เนี่ยไปคนวางแผนมึงฮู้ก
0: ่
1: อ
0: ฮะ
1: เป้ามึงอ่ะอยู่ไหนจีนักจีแน่อีแม่เลยมาเกิดใจแหละวันไปหาป่า
0: แล้วบอกฮู้แล้วบอกไปเมืองแจ่ล่อนน่ะแจ่ล่อนมันอยู่ไหน
1: เอาแข่งลงนะ
0: สามารถจะไปตวยไปแอล
1: ให้ไปแอวอีน้อยมันเป็นเมืองที่ไปแล้วบ่กลับรับแล้วบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้น
0: ก็หมายความอ่ะตายแล้วแม่จะตาแข็งแล้วก
1: ันเออมันไปเดือดดังมันไปเดือดดังต่อมึงปักคอมันตกน้ำอีน้อย
0: แล้วก็ลูกมันเนาะฮะอีอุทลาละแม
1: ่มันน่ะก็เหมือนไก่น้อยอยู่ในกำมืออีแม่จะบีบมันก็ตายอีแม่จะขายมันก็จะรอดความสุขของมึงที่มึงใฝ่ฝันเนาะมันอยู่แค่เอื้อมแม่ทำเปื่อมึงนะฮู้ก่อ
0: เป็นมาเส้นนี่มันออกไปละเส้นหนึ่ง
1: เออ
0: ข้าเห็นเส้นหนึ่ง
1: โอ้ยอีนี่มันเป็นเส้นใหญ่ก็ว่าเส้นน้อยอีน้อยจะว่าอย่างไรพ่อจะคืออีแม่เนี่ยอย่างไรเจ้า
0: สามาบ้านะมันทิ่มแทงหัวใจสามาทุกวันทุกวันเนี่ยสามาอยากจะเอาเส้นเล่มนี้ออกจากหัวใจของสามาแม่จะออกสามาได้ก
1: ่ออีน้อยหล่นอย่างแม่มึงเนี่ยอู้แล้วมึงก็จะว่าอีแม่นี่อู้เอ็กอู้เอ็นขนาดแม่มันน่ะเส้นใหญ่อ่ะขนาดไหนเรียบร้อยลูกมันน่ะหมอกอีอุทันลาขี้เขี้ยวขี้เขี้ยวไอ้น้อย
0: แม่เพิ่นว่าหยังก็บ่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกล
1: เออ
0: บ่ได้ด้วยมน
1: ดอกจันแล้ว
0: เอาอะหยังก็แม
1: ่เอาด้วยคาถา
0: แม่มีคาถาป่ะ
1: ปดท่อมึงจะเอาเหลี่ยมไหนถ้าแม่มึงมันแน่มึงพอโป้มึงมาเดี๋ยวนี้โอ้ยน้องกาไวอย่างอันน้องกาไวอย่างอี้มึงหูกะหินน้อยจันตาบ่มีในหัวใจป้อมึงเลยอีน้อยมึงดูเนอะเออ
0: คำนี้นะสามารถจะมีความสุขอยู่กับแม่ที่บ้านแล้ว
1: ถ้ามึงแบ่งสลิดดีๆหน่อยเจืออีแม่นี่ถ้าแม่มึงว่าอย่างแล้วนะมึงคะแนนมึงโตยน้อย
0: อื้อ

จะตายพ่อว่าไปมือแจ่ลอนนะมีที่ไหนลูกไปไปตวยพ้องแค่พ่อบางอ้อมละหาเต่าหาลูกแท่นาแม่จากไปแล้วพ่อบ่สั่งบาลาก็แม่จันตาแม่จะจังจะนาแม่มีที่ไหนแม่ยังมาหาลูก

0: ไม่เป็นกรรมมันยังล่ำลือที่แม่น่ะจะต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็ตามคุณธนาก็ดีใจที่ได้มาพบแม่วันนี
1: ้แม่ไม่ได้กินอย่างเลยลูก
0: อันนี้คณะของแม่แม่น่ะแม่น่ะมาหาอุทนาได้ทุกได้ทุกวันอุทนาน่ะจะเอาพักจะเอาพักมาให้แม่ที่นี่พ่อแม่มาหาอุทนาทุกวันเลยนะเจ้าแม่ถึงแม่จะเป็นอย่างนี้อุทนาก็จะรักแม่

0: แล้วน้อง
1: มาเที่ยวเซตีมีนี่ไปแผนไปพ่อบ้องแผนซาบสูนกะว่ามันเข้าไก่เป็นเจ้าอารมณ์ความคิดซับสูนคือบ่เหมือนแผนก่อนทั้งแม่จันตาเปิ้นไหนตัวไปมีนี่ใส่จะแลบเอาหม้อลูกตัวเก่ามาอู้นี้เหมือนก่อนตาหื้อละอ่อนนานิ่มตา
2: โอ้นิสัยมันเปลี่ยนไปนี่ถูกประเดี๋ยวนะ
1: เมียหายคือคนเฝ้าประสบป่าเศร้าซ้ำเป็นเมียเฝ้าหายหน้าหายตาหัวตุกหัวซุกอยู่ด้วยกันนะคนใดหากหาบ่เป็นมันเป็นมันอุทานแล้วก็มาหน้าเอ็นดูบ่

0: เปลี่ยนไม่ได้ลูกโอ้ย
1: ลองหมอกเป็นพ่อเป็นแม่มีเมาจะเป็นพ่อเป็นเขาลำคือป้อนพันพ่อแม่ยำได้หักลูกว่าเต่ากันคนเท่าใจดำถึงมาชอบขี้หน้าพ่อแม่ยังอีหักลูกลำเอียงเป็นอีเมาจะเทียงจนสมยาปากหน้าน้องเพราะว่าปัดเดี่ยวกาไว้ป้อนใหญ่สั่งยังกอดได้ใจแผ่วเศษทีนางบุตรแลโดนบุบโดนตีป้ากันลาวีสามคนแม่ลูกห้องมันเคยอยู่อู่มันเคยนอนยังย้ายจากจอนเนี่ยตึงบาดถูกมันเนี่ยเหมือนพุทธะและบาดใจลูกทั้งตัวบาดถูกสามคนที่อยู่ตีกินยังคดยังไข่ยังปากันย้ายของก้อนโซนโซนนางอุทธาลาก็ตึงยอมปนมันก็ยอมลงห้องห้องให้ให้ตั้งแม่จันตาแม่มันบอม

0: เนี่ยจะมุนเนาะข้าว่าโอ้บ่เดี๋ยวเนี่ยที่เฮามาอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถูว่างได้ว่าเหมือนข้าก่อ
1: โอ้ปัญหากะสุบ่เดี๋ยวเนี่ยอันยังก็เปลี่ยนพุ่นแต่ป้อเศรษฐีก็เปลี่ยนไปนะสุ
0: เออๆๆๆนะเออบ่เดี๋ยวนี่ลูกสาวมี2คนด้วยกันเนาะแต่ที่จะฮักเสมอกันถึง2เบื้องเพิ่งไปอันนี้ไปฮักคนเดียวหักเรื่องย่ำแคมเลยเปิ้นว่าไอ้น้อยม
1: ือ
0: หันบ่ถึงวันนี่ฮะหึ
1: หันจ้ะ
0: เออ
1: มนเจ้าก็เมานะไปอัน7เฮือนตำบลหันนั้นก็เศรษฐีบุ๊บเตียนอันแม่อันอุทลาเป็นดีอินดูเปิ้นเถาะ
0: โอ้แท้ค่ะนี่บ่เดียวเนี่ย
1: แต่กะถามมันอีเมาหรอ
2: เนี่ยเมาก็หาอัน
0: โอ้พ่อเศรษฐีมานี่เมื่อไรเนี่ย
3: มาแต่เจ้าแล้ว
0: เออเจิญเจิญเจิญเจิญนั่ง
3: ได้ขาเจ้าได้ขาเนาะ
0: ผู้เขาเนี่ย
4: มานั่งนั่งนั่ง
3: มานั่งโอ้ประเดี๋ยวนี้เป็นยังไงประเดี๋ยวเนี่ยฮะ
0: โอ้ไอ้หยัง
3: มานั่งกูนั่งจ่าสุ่มหัวมั่วเก้ากันเล่าหัวข้าละ
0: โอ้เล่าไอ้หยัง
3: ก็ข้าได้ยินอยู่เออเดี๋ยวมานี่เนาะไปมาติเศษเนาะ
1: กูกันมาได้พ่อเศรษฐี
3: ก็อู้เนี่ยก็เหมือนเล่าเพราะฉะนั้นเลี้ยงมาได้แล้วสู่เขาเนี่ยเลี้ยงมาได้เลย
0: โอ
3: ้ไปออกจากบ้านกูไปกูบ่มีเงินจ้างเฮาแล้ว
0: โอ้ก็ซื้อพงไข่เนี่ยการนี่ลูกพ่อเศรษฐ
3: ีโอ้เนี่ยการหรือบ่เนี่ยการกูบ่เกี่ยวแล้วเออบ่มีกับคนกูมาซะไว้กูออกจากบ้านกูไปไปจังได๋บ่เดี๋ยวนี้ไปตัวไปไปเลย

0: ใจบ้านใจซื
1: ่อแม่มีที่ไหนเจ้าแม่มาหาลูกแล้วเจ้าลูกแกมพามาหื้อแม่จ้ะนักเลยแม่แม่มาแล้วแม่อุทารานะมาหาแม่แล้วอุทาราพามาหื้อแม่โตยเจ้าแม่นะแม่มาหาลูกซึ่งวันเลยแม่แล้วแม่นะแม่จะได้กินพักแม่บ่ต้องกลัวเจ้าแม่ลูกจะเอาพามาหื้อแม่ซึ่งวันเลยแม่ถ้าอยากกินอย่างแม่บอกให้ลูกแล้วลูกจะเอามาให้แม่เป็นไรเจ้าแม่แม่ลำก็เจ้า

ลูกเฮานี่มาซ่อมมองใจบัดเดี๋ยวมันเป็นซาเป็นเซ่เฮาจะตื้อถ้าตั้งแกว่าจะเอาจะได้นายเจ้าแม่นามันยังขำยังกาในใจเฮาอยู่

0: อยากได้มันบ่ใจลูกเต้าบ่ใจลูกตับต้องถึงบ่โสดแล้วล่ะว่าข้าเจ้าละจะเกิดการใหม่แต่นางก็บ่ได้ข้างข้าอกนะทาลาจะยะยังได้จะบ่จังจะครับจะไล่เอเดี๋ยวนี้จันตาก็ตายแล้วเหลืออีลูกมันเนี่ยมาแต่
1: แม่แม่
0: โอ้ยฮะไอ้ยังอีน้อยอีนี่มาเมื่อใดมาได้หัวใจอีแม่จันลูดไอ้ยังอีน้อยจะไปฟังเป็นเถอะจะไปฟังเป็นเถอะมันยัง
2: มันยังได้เนี่ย
0: ยังน้อย
2: ลองยิกสามาเหรอ
0: ไอ้ยัง
2: ผมฝันกับพ่อแต่
0: เจ็บก่อนแล้วยิ่งมันยิ่งตกเก้า
2: แม่
0: ยังลูก
2: สามามีเรื่องจะโอ้แม่ในกัน
0: เออก็น่าอะไรเนาะผมยังได้แม่มันจังขยโยกูไปไปไปแม่อันยังอันยัง
2: อิด
0: อย่างเน
2: า
0: ะพี่
2: ล่นลุ่มหลงน้ำมากะ
0: เ
2: ออไปอย่างปุ๊บหลักกี่เข้าก็ยัง
0: เอาแหนมแล้วอีนี่มันนิสัยงามนะ
2: อันสามานะกำเม็ดไปจอม
0: เออ
2: จอมเม
0: ็
2: ด
0: ได้ป่า
2: ไปได้ป่าไปปู่ไงแม่
0: แล้วอย่
2: างหันอีอย่างก็อีอุทลา
0: เออมันอย่างมันเลี้ยงควาย
2: มันอู้เต่าอีแม่คนขิงลูกมันละมันอู้เป็นอย่างใดบ่สามารถรักพ่อแล้วอู้เป็นมันอย่างใดหรอแม่
0: จ้าอีน้อย
2: ให้ตัวอีแม่
0: มึงฟังอีแม่มึงฟังอีแม่ก่อนอันอีนั้นมันอู้เต่านี่นายน้อยบางทีแม่มันหายล้มหายตายจากน้อยน้อยเนาะมันได้ไปพี่บ้าแกมันอู้คนเดียวมัน
2: เพราะก็มันอู้กับเต่ามึงว่า
0: เต่าที่ไหนอู้ได้อีน้อย
2: เต่ามันอู้กับเต่ามันให้กอดเต่าตัวอีแม่มันเป็นอย่างใดน่ะ
0: ใช่แล้วมันอู้ว่ายายน้อย
2: บอกว่านับได้ยินอู้มันซับซับอู้กันแต่สามาบ่ได้ยินทีแม
0: ่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะอีแม่อย่าถามมึงก่อนเต่าที่ไหนบ่เดี๋ยวเนี้ย
2: มันที่ไหนหนองน้ํามันนี่แม
0: ่มันอู้กัน
2: อู้กัน
0: เอ๊เต่าอู้กันอู้กันมันอู้ว่าอย่างใดก็มึงก็บ่ฟังใกล้ๆมึงฟังหล่น
2: ไหมได้ยินอย่างนั้นน่ะลูกลูกอย่ามันอย่างใดน่ะ
0: เป็นลูก
2: มันว่าใครเป็น
0: ลูกเป็นลูกมัน
2: กันน่ะ
0: โ
2: อ้มันว่าอู้กับเต่านั่นน่ะ
0: มันว่าอย่างน้อย
2: มันแม่นี่จะไปอู้ดังเนี่ยมันอู้กันนี่แล้วก็ได้ยินลูกลูกลูกก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยก็สาหาที่ไหนป้ากับพ่อก็เต่ามันอู้กันแน่ๆ
0: เออ
2: แต่บ่ฮู้ว่ามันจ
0: ะอู้กันเมินก่อนเมินก่อนน้อย
2: เมินกันแม่โหมันกอดกอดดมดมเต่านะแม
0: ่ดมเต่า
2: โอ้ยเท่เลยอันนี้นะสาม
0: บ้
2: าป่ะนะหล่นป้าคือว่าได้น้ําแบบนี้นะ
0: เป็ดมึงโหลดน่ะไปอีแม่แม่ก็จะโหลดอี
2: เบ็ดก็มีหันคล้องกับแม่น่ะ
0: อะไรอ่ะเบ
2: ิ้งเนี่ยเบิ้งอ่ะ
0: น้อย
2: ฮะ
0: อันอู้กับเต่านี่มันยังมีสองอย่างก็มันบ่เป็นผีบ้ามันก็ต้องมีเรื่องอันใดเรื่องหนึ่งมาถึงปู่เอ๊ะกาว่า
2: ธรรมดาเต่านี่มันไปจะอู้ได้ไปจะแม
0: ่กาว่าแม่มัน
2: ฮะ
0: กาว่าย่าจันตาที่มันตายตรงน้ำ
2: ไอ้แม
0: ่เออ
2: มันจะเป็นแต้น่ะมันตายที่ไหนอ่ะ
0: ไปน้ำมันเนาะตายน้ำมันน้อย
2: ที่หนองน้ำมันน่ะ
0: เออ
2: แ

0: ใจสามาลูกเต่าบัดเดียวนี่เล่าแม่เขาแต่งสาใหม
1: ่ไปกลัวมันทำมาใหม่หมดละอ่อนหน้าตัวหน่อยมันก็เลื่องชีพย่อยเพราะว่ามันอยู่

0: ถ้าเอาอีกหน่อย
1: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยมึงทา
2: ตาแผนนั่นละอีแม่นี่นะ
1: มึงทาข้อมีนี้เหมาะแล้วกะอีแม่ส่งสุดนี้มันเปิงกับเมื่อยมึงวะ
2: อันเนี้ยมันเปิงกับปนเมื่อยคนไข
1: ้ถ้าป่อมึงมามึงอย่าไปลืม
2: นะแม่ยังบัดทาขมิ้นตอนนี้มันเพราะหน้าแข็งซอกแ
1: ม่ก็เลี้ยงบัดทาหะวันเนี้ย
2: มันคอนี่ดีแล้วแม่อันนี้ดีแล้วปากเหลืองแล้ว
3: เหลืองแล้วแม่
2: แม่ไปเอาขมิ้นที่ไหนมันยังมัน
0: โอ้ขมิ้นบักเข้าเหลืองแท้น้อยขมิ้นจางแจ็ปแพ็ปมึงวะมันบักเหลืองแท้กะบักเป็นยังเพราะแม่มึงให้ดีๆเด้อแล้วป่อมึงน่ะ
3: อันมาได้นี่นะอีแม่วางอีแม
2: ่โอ้ยอีแม่ไม่สบาย
3: เด
4: ี๋
3: ยว
4: พ่อสบายเฮ้ย
3: พ่อเขาแม่สักหน่อยเนาะไปได้กิน
4: มาสบายนะแกกะฮะโอ้เจ็บเป็นเย็นอุ่นยังมารีบมาหายุหายาโอ้จะไปอู้อย่างอ่านแม่มาฮะจะไปดิจะได้ดิเออโอ้อย่างมาโอ้อย่างมาเพื่อแม่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใจดีๆไว้
2: พ่อเนี้ยพ่อฟังก่อน
4: มันเป็นอย่างไร
2: ฮะเข้ากับไปได้ตกต้อง
4: ไม่กินข้าวสักจ้อนสองจ้อนนะแม่กินข้าวก่อนแม่มานอกกินข้าวก่อนนอกกับไว้นอกเอากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน
2: พ่ออาการแม่อย่ามานั่งขึ้นนั่งแม่อย่างนี้เนี่ย
4: เอาอีกดีกว่าบ
2: อเออ
4: พ่อแล้วกินยาก่อนนะ
2: กินมาแล้วมาหายอย่ามาแล้วตัวเย็นนะตัวเหลืองช้ำ
4: ตัวอันอย่ามาเหลืองอีน้ำเหลืองฮะโอ้บาดสาบายนักหนานักแกเอาเถอะ
2: อย่างนี้น้ำเหลือพ่อเนี่ย
4: เอาอีกดีกว่าลูกเพื่อใจไผ่ไปหาหมอสักคนปะ
2: โอ้ยมันเป็นหมื่นหมอจะมาหายเอาอย่างนี้ดีกว่าป่ะ
4: นี่อย่าง
2: อันคนมาหมอเมื่อนี่นะมันเหม็นนะขอไปถามเมื่อทำหมอไอ้แม่กำเติมนั่นบัลลอดแล้วนะ
4: ลูกใจเย็นๆไว้เออไปลูกลูกไปแน่
2: ไปหาหมอ
4: เดี๋ยวป้าจะไปหาหมอก่อนเนอร์แม่มาเนอร์ลูกพอไม่ให้ดีนะป้าไปก่อนเนอร์แม่มาเนอร์ป้าไปก่อนละ
2: I'm gonna go get it.

อกดอกไม้ใส่ไว้แผ่วเงินยกขันขึ้นเจิญเหมือนมีตาทิพย์ไปหูไอหยังใต้ฟ้าเมืองคนไปรวยใครจนใครมีความคิดเจ้าพ่อตนนี้เหมือน

0: อันนี้นะข้าเจ้าข้าเจ้าได้รับเรื่องมาเนอะ
1: เออเรื่องมันยัง
0: กูก็ที่เพิ่นมาจ้างพ่อเจ้าวันนั้นน่ะเพิ่นมาใส่มัดจำไว้นะว่าอันก็บ่ต้องส่งแ
1: ท้ฮะ
0: เพิ่นคือพ่อเจ้าอู้เรื่องบ่ต้องส่งแท้ป่ะคือเจอผีมาเข้าแล้วก
1: ็
0: บอกเรื่องเต่าน่ะฮู้ล่ะ
1: ฮู้ล่ะฮู้ล่ะเมื่อไปกินเก่านั่นน่ะ
0: เออเดี๋ยวมันจะมาแล้วเนอะ
1: เดี๋ยว
0: พ่อเจ้าเอาแต่แท้นึงเดี๋ยวเจ้าจะคุยสรรพคุณฮึลูกที่ไหนมาเจ้า
2: โอ้ลูกบ้านปุ้นแม่มาเดี๋ยวเนี่ยจะมาถามหน่อยปนเล่าปนลือกันว่าโอ้ยแน่มันตาหันอ่ะ
0: โอ้ยเจือเจ้า

0: เตอร์เจ้าเปลี่ยนตั้งเข้ามาเมินโอ้ยพ่อเจ้าตนนี้โอ้ดีเลิศเจ้าวันนี้วันดีนะเจ้า
1: ก็แน่แก
0: แต่ถ้าเป็นตัวนะไปประชุมที่ตัวแองแขงโอ้จะมาตันแล้วนะเจ้าโอ้บัดนี้คันขันตั้งสามแถบสี่แถบนะเจ้า
1: โอ้เกียมมานี่
0: เกียมมาแล้วนะเจ้า
1: เกียมมาละ
0: โอ้ยใส่ขันเลยเจ้าก็นานแล้วเจ้า
2: เออมาละ
0: นี่ก็อย่าลงแล้วนะเจ้า
3: จ้า

0: าทลายโจร
1: เจ้าเจ้าป
0: ่อโอ้มีเรื่องมายังจะถาม
1: โอ้บัดเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องฮะหน่อยเนาะแม่แกไวแม่นายแกไวนะ
0: เ
1: ปิ้นเป็นบาสบายเป็นตัวเปิดตัวเหลืองนอนฮะบัดเดี๋ยวเนี่ยใครรู้ว่าเปิ้นจะเป็นอะหยังฮะจะโดนอะหยังแกอีกอ่ะ
0: เออเจ้าป่อจ
1: ะพอเจ้าป่อพอกำเนิด
0: ป้าโทอ
1: ะหยังเจ้าป่อ
0: ควันมันให้กินเต่าน้อยองคําก่อย
1: โอ้ควันให้กินเต่าน้อย
0: ควันมันให้กินเต่าน้อยองคําเนาะไปชอบคือมันเนี่ยบัดเนี่ยกะน้ําในบ่ได้เด้อ
1: ตาน้ําแม่บ้านฮักอ่ะ
0: เอิ้นน่ะ
1: อ๋อตาน้ําบ้านเฮาฮะเนาะอ๋อเจ้าเจ้า
0: เออมีหยังจะถามละกะ
1: โอ้แม่ก็บัดเดี๋ยวนี้แม่เนาะเจ้าเนาะ
0: แม่จ้ะโทโทเจ้าฟ้าทลายโจรก่อนเด้อ
1: เพื่อไปซอกเอาเต่าที่หน้าบ้านได้หน่อยเต่าน้อยองคำเนี่ย
0: มันกินนะขวัญมันไข่กิน
1: โอ้ถ้าเป็นได้บ้านได้กินเต่านี่จะหายเนาะเจ้าปอ
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: หายกะหายเป็นบิดขว้าง
1: เจ้าอันมามียังมีเรื่องเดียวดิอันก็จะลวดแล้วเจ้า
0: เออไปเถอะ
1: น้อย
2: เออ

0: ผมเอาเดี๋ยวนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย
1: แม่ไปทำงานแล้วแม่ไปทำงาน
0: ไปไปไปดูดูตะพุน
1: ไปแม่ไปทำไตไปทำไต
0: ไอ้ลูกคนเนี้ยชอบอันนี้นัก
1: แม่ไปทำการ
0: เรื่องมาเฮ้ยคนดีฮะไหนไหนดูไหนไหนไหนลองลองเอาขึ้นมาเฮ้ยงูเลยดิจับเงยว้าวเต่าเออเอาไปเลยตัวเอาไปเลยตัวเอาไปเลย
2: ไปเ
0: อาไปเลยไอ้ยังรักแหนมะ
1: พ่อหนูขอเต่าตัวนั้นหนูจะขอไปยิ่งยัง

0: มาจ้าเหมือนแม
1: ่ปล่อยไว้อีกหน่อย
2: ก็เดี๋ยวพ่อมองแล้วจะมาใช้ใจแต่ว่าทับกายไม่มันไปอยู่ไหนพากันไปซ่อเต่าเบิดไปเหมือนเงาเมียใดบ้างแม่นาก่อนว่ามึงมาโอยอีแม
0: ่พ่อก็เดือดแล้วอีแม่เดี๋ยวนี้น่ะน้ำเดือดระบด
2: กันเดียวแล้วก็เขาเราจะเอาเต่ามาบ่มีหูอะไรที่เป็นลูกเป็นที่แม่จะนัดยาวจังโอ้ลูกเต่าก้อยด้วยก้อยพอแม่นาก่อนเดียวก็เสียทีมันจะ

สบายมากหน่อยดังไฟเลยเด้อตั้มว่าแม่เขาว่าใครอยากกินจิ้นเต่าอุ๊ดทะลาจะได้มามาหาประเดี๋ยวจะเอิ้นปาก

0: แม่เนาะตันตังหม้อลอเอาไปต้มเตา
1: ขี้โคบ่ข้อตาอีแม่ก็ได้แหละ
0: ไฟกับบันลูกเก็บหลัวเข้าต้นยังมาตังวนแต่มาค่ะเจ้าวันนี้เขาเอาไว้ต้มเตาพอน้ำมันกำลังเดือด
1: เดี๋ยวได้กินแน่นุ้ย
0: แต่นะตกใจแต่มาอีอุดถ้าลาบมาเต้าเดียว
1: กันเดียวมากันเดียวมาอันนี้มึงให้ดีๆ
0: มันก็เข้าหน้าเข้าตาแม่
1: ก็มันหลอดแม่มึงนะจะจ้าคือปาดคอดังไฟเข้าไว
2: ้ไปนี่
0: เสียงเดือดกันสาวๆแม่โอ้ย
1: ป้าป้า
0: แม่จะใส่แม่จะใส่แล้ว
2: กันเดียวมาเออกันเดียว
3: มึงเอาตรงไปนี่เอาตรงไปเลยไหนแม่มึงไหนเต่าเนี่ยไอ้ไอ้จงลงจงลง
0: มันจะลาขอสมานแม่ตั
3: วเต่าเนี่ยเป็นแม่มึง
0: ฮะมันจะลาไม่อยากจะลาแม่
3: มึงไม่อยากจงลงมาจงฮะมึงอยากลองดีกับพ่อเหมือนกันฮะเออจงลงเอาลงเอาลงมาเดี๋ยวนี้จงลงไปจงลง
2: เดี๋ยว
3: ไอ้จงลงไป
0: เฮ้ยเอ้า
3: แม่เ
0: จ๊ไอ้หยังฮะไอ้หยังลูกกูก่อลูกกูก่อนเนี่ยนะ
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้าง

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: ไม้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เลี่ยมอยู่กับคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกังวัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อกาผ้าโหลแห่งคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อกาไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99 บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเขินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเซิงซางเยิงยางขุดเอาโคตรเงาสักกะลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเงาคอเอา2 คนขึ้นมาบนโรงพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: มีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: อไปจะเป็นข้าวบริการให้เจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก็นักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะล้มขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยให้พอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศให้เจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากรดอนขอลาห้างป้ากันไม่เนื้อเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเฮาถึงอยู่จะพี่นานบัดได้แล้วเนอะ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะยังไปเนอหน้าเดิบหน้าบัดันใจเย็นอยู่หันเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: เออมนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียดเบียน

0: ัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่นโอ้ยลูกมาเลยเปิดมาซอกว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกมาหนังไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล่ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู้
1: โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าบ่ใจแมงบงรู้เอาจิ้นเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจิ้นกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่หยังว่าเจ้าบ่เปียง

0: มมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงนั้นมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่บ่มีหยังเตือรู
0: ้อ๋อออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงเฮาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เฮ้อมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอยากสลบฮะน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเกาลู
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: 拢烧灭火，啊，老虎伊拢烧慢咯，嘿嘿嘿嘿嘿，了了了了，
1: 啊，快点看，放啊，让别人别了，
0: 哎，蛮狂蛮得劲咯，哎，老的蛮巴达巴达的了，看，啊，我先打呗，
1: 好，让带呢，撸，
0: 嗯。
1: สร้างเล่าสาวบาดเหนียวสตางค์บาดเดียว
0: โอ้มึงฟังมาทีคนเดียวมึงรู้ลุงเจอลุงสาวสั่งเล่าบานมึงฟังมาทีมึงจะทองคุณดึงสาวกับเรื่องของมึงมาเกี่ยวลุงเจอลุงสาวเจอแต่จุปันเว้อเว้ย
1: อย่างนี้ก็มันมาเนอะ
0: ขอบใจมากลุงสาวไปแล้ว

0: น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: ต่อไปลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรยัง
0: ลุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: ลุง
3: ใจ
2: เย็นๆก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะภัยแก้บัดได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงลุงว่าแม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังไม่ได้ชูถามอย่างชูจะแก้ปัญหาให้ลุง
2: เจ้าแก่ลุงมีปัญหาอะไรยังปรึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หรือ
2: แน่สิ
0: เอาละถ้าหากว่าชูฮับปะนะชูสองคนนี่เป็นพยานให้กันซึ่งกันและกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงชูจะแก้ปัญหาให้ลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: ถ้าหากว่าชูฮับปะลุงก็จะเฉลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะไรยังนะปัญหาของลุงก็คือว่
2: า
0: ไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าคนนี้ถ้าหากว่าสูฮับไปแล้วสูจ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้แม่กินตับ
4: เอาแถมละปู่สาว

0: ่ลุงไปไหนมาเนี่ยบอกปะกันแจ็ดเมินไอ้ยังจะพูดตะเป่าแห่นั้น
1: โดนเมียบุบขี้ว่ะ
0: อัน
1: ปวดตุบตุบตุบตุบตุบ
0: มันยังได้ล่ำเลือดเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นยำยำเขี้ยวลมเป็นวางพื้นที่เอ้ยบัดเดียวนี่ไหนปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดอีป้อจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกิน
0: อ
1: ีป้อจะมาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนนี่รู้จักลุงเมียอีป้อก่อน
0: แม่นะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่น
0: บัดเดียวนี่ที่ลุงไปแปะกะเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โอ้ยอันนี
0: ้อัดเทพไว้เรียบร้อยถ้าลุงบอกเอาแซดังมาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทพไปฮึป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์ไอ้ป้อเอาเทพไอ้ป้อไปฮึเมียไอ้ป้อฟ
0: ังโอ้ป้นห้องว่าแบกเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือฮะก็กินแหนงได้อู้คิงฟังอู้อันนี้เนาะ
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า

0: น้องอิงเอาเหล้ามาสองตองนางปองหนึ่งถุงมันพูดขูดขี้กูมาใช้
1: เออเออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเตื้อจะมาสั่งจิ้กุ้งจิ้กองที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็บันฮืออ่ะใช่แน่นอนอ่ะ
1: จะสตางมาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานกุ้ยมาใช่นะ
1: โอ้อะไรอย่างกับกุ้ยน่ะมาขวบหัวลูกสาวอ่ะจ้ะ
0: เกินไปลูกเพราะว่าเอ็นดูหัวงอกจ้ะ

0: ไอ้ลมบัดเดี๋ยวนี้นายลุงชาวกระจายไปแล้วนะบอกดกห้องเมืองจ่ายอันนั้นคนเฮาสองคนนั่นก็จะเป็นยังไงมั่งวะสมมติว่าเฮาสองคนนั่นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะแล้วชมจะเอาไปซื้ออย่างอ่ะ
1: ไอ้ก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วยังเอาซื้ออย่าง
0: เอาเนี่ยมาเอาเขาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปปล่อยที่ไหนลำเหลือ
0: เอาไปปล่อยในที่ไอ้โสมากะ
1: ได้ใหญ่ที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นแน่แต่งัวควายเข้าไปมันขี้มันก็ไปปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหือน
0: ก็เกมกันได้มันยังไปเรียกที่เฮาลู
1: กพี่อู้ยก็ตีกันนะครับ
0: แม่กินกันเอาเลย
1: กินตากูบอกกินตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: ยังไม่ได้ชื่อต้องคนอ
2: ู้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ไปของคนจุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: ลูกส
0: มา
1: เป็นแปลงเนื้อเหมือนมดอ่ะเพลงนิ่งน้องมาน้องแนงอย่างนั้นดิฮะ
0: ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งน้องมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกล้งหางดอกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน้องแนงน้อง

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมสาธารณสุขจากอำเภอครับอย่างที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำการคุมกำเนิดครับการคุมกำเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีวิธีที่หนึ่งการสวมถุงยางอนามัยวิธีที่สองกินยาเม็ดคุมกำเนิดยาที่สามใส่ห่วงยาที่สี่ทำหมันนะครับ
1: คุณหมอเจ้าเปิ้นว่ากินยาคุมแล้วน่าจะเป็นฝ้าบ่ใจกะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบาย

0: เรื่องกินยาคุมยังน่าเป็นฝ้าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับ
1: บ่เป็นฝ้าครับแต่มันเป็นบาป
0: โหล่าเป็นไผครับ
1: อดีตผมเป็นครูอยู่บ้านนี่แหละครับแต่บัดเดี๋ยวผมลาออกแล้วเหตุที่ผมลาออกก็เพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยมารณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดละอ่อนเลยบ่เกิดครับนักเรียนป.4มี3คนสอนไปตวยไซเห่าไปตวยจะบ่ฮื้อลาออกได้จะใดแล้วหลวงพ่อเหรอครับอาคารเฮียนหลังใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้านบาทสร้างขึ้นมาเฮาจะเอาไปหยังฮะเฮาจะเอาไปเพาะเฮ็ดแห่บ่พี่น้องดีก
2: ่อ
3: ผมจะเข้าใส่ฟังแล้วมันมีแล้วแล้วนะ

0: เอาละเอาละเอาละคำเดียวมันจะไปกันใหญ่ติ๊กติ๊กแล้วครับเป็นการอู้เข้าใจผิดกันระหว่างหมอกับครูครับ
1: ท่านไหนอำเภอท่านอู้อย่างอี้ท่านเข้าข้างหมอแม่นก่อ
0: โอ้บัดใจอย่างอั้นครับครูครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนมีน้อยแต่ว่าครูมีหลายนักเรียนก็มีคุณภาพครับแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยครูมีน้อยนักเรียนมีนักเรียนก็เลยบ่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการคุมกำเนิดเกิดขึ้นครับ
1: ผมว่าบ่ถูกในอำเภออู้อี้บ่ถูกแสดงว่าละอ่อนบ้านเฮาบ่มีความหมายละอ่อนบ้านเฮาบ่ลวกแม่นก่อท่านอู้อย่างเงี้ยฮะ
0: โ
1: อ้แม่นก่อ
0: โอ้โหไปกันใหญ่ติ๊กติ๊กแล้วเฮ้
1: ย
0: ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆครูก็ลาออกไปแล้วเพื่อไปสมัครเป็นครูมวยเหรอโอ้อู้อี้บ่ฮู้เรื่องกันแล้วจะเป๊กก็เลยเฮ้ยล้มคืนนะเฮ้ย

0: สวัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาบ่าป๊าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งเจ้าปอถอที่อพอลวดไปแอวหาหลานเฮียนรอดอในเวียงพุ่นปิกมาบ้านปอ1800นอไรหน่อยมีหยังกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทก.น่ะกะไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบต.อยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน.
1: อะหยังปลน.
0: ไปแล้วเนอะ
1: เออนั่นคำย่อหมดแต่

0: พ่อน้องแดงปัดเท้าฟังยังล้ำเหลืออีหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยบอลวดไปบ้านพ่อชอนะกะ
0: อ้างว่ะอ้างเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดดออย่า
0: ฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเปิ่นไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อ้างว่าเอาหยังอีลุงกับชอดอคอดอจอตัวหนึ่งน้องแดง
1: ล่าหยังละลุง
0: แสดงความดีใจนะกะเฮ้ยลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: ไปจะไปไหนน่ะ
1: เฮ้ยน้องแดงจ๋าอ่ะลุงจะไปอบจ.จ้ะอบจ.เนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผอ.จ้ะ
1: ฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใช่แล้วผัวอีอ้วน
1: องค์ท่านจ้ะ
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยหยังอ่ะเออชาวบ้านมอญหอจ้ะ
0: โอ้มันเป็นหยังน่ะ
1: ชาใบม่วงยำหอยนั่นกะอีน้อย
0: เออเฮ้ยพอย่อคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตะหนักบ่าอีน้อยลุงป้อเจ็บหัวนะจำป้ามาหมดบ่าเที่ยงนะถึงวันเนี่ยของลุงได้เป็นชอวอชกรรมเนาะแต่ลือขว้างหมดอะคำย่อเนี่ยว่าเล่นมาได้เนาะ

0: ลงใจลงใจรถจะออกแล้วนะโวยโวยแล้วโวยโวยโวยโวยเนอะ
1: เออนะเออนะอุ้ยนอไปฟังอย่างล่ำเหลือแฉมนั่งรถไปหลวงไปจะได้เตียวรอบัก
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะการลงใจอ้าวออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได
1: ้อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกือบลุงถอดไว้นี่มีไหนเนี่ย
2: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ
1: ๋อก็ลุงจากเครื่องรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ข้างหน้ากัน
2: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผ่ว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเกือบกูขึ้นเหือนกูถอดไว้คันใดลงแม้มันก็มีหันนั่นแล้ว
2: เออไปซื้อเสื้อใหม่ไปลุงใจเน
1: าะเดี๋ยวกินมาได้อ่ะ
2: ไปซื้อใหม่
1: ไปอะไรล่ะนอ

0: กี่เข้าขับนี่เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันขี้ปูมนี่ชามร้อยบาทขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะคงใจกินจุ๊บเปอเอ๋อด่ะ
0: คิดตังบ
1: ่น้องน้องคิดตังนี่กำเนาะ
2: 374บาทเจ้าเอา370กับปอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอย่างบาทแก
3: ต้องน้องสั่งอาหารไหมครับ
2: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
0: ฮะแชมป์ชาม174แ
1: กก็น่าว่าน
0: กูบอกปอเนี่ยมา
1: ก็ถ้าตังเขาก็บับปอเนี่ยไปเดี๋ยวเนี่ย
0: กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิปนี่อีกเน
1: า
0: ะ
1: เอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะไปได้ชาชักทางนะ
0: อันกะ
1: เออ
0: มันได
1: ้มาเดี๋ยวเด็กอ่ะเป็นแล้วเป็นแล้ว
0: เอาเลยบอกเอาเลยบอก
1: โอ้โหลูกใจเป็นลมน้องๆขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลม
2: ไหนไหนไหนไหนปู่ตุ๊กเคยเป็นเอี้ยแก
1: บับบักเกยนะอยู่บ้านกับเปียสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
2: ก็จิ้นควายนะกะขจายเอาปนไปแห่หมอ
1: เอาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันกล้ากินข้าวรู้ตัวไหน
2: มาเอาละจ้ามาเอาเถอะเอาปนไปแห่หมอเถอะ
1: ฮะมาเอาละบอกเออเออลุงใจลูกปะก็ลุงใจขอขจายลูกแร่เขาบัดเสียงสตางค์แล้ว

0: โหลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบ่าเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่นอกเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอให้เลิกเหี้ยถ้าเลิกบ่ได้ก็คือมาแจ้งพ่อหลวงเนอพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าไผพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: พ่อหลวง
0: อย่างท่านหม
1: อจะไปฟังประกาศเตื้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าไผเป็นคนขายยา
0: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยค้าขายกันยังเฉยเลยอ่ะผมก็ชื่อมักกินเนี่ย
0: ครับลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปราบปรามด่วนเลย

0: หน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผ่มาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาครับจะเอาตัวใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะ
3: ผมก็บอกฮู้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่าก้ายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าน่ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: เจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวกับเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายบ่ตายกะ
2: ให้ว่าไอ้ตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่บ่ใจกะ
2: แม่นเนาะอ้ายมาตอนอ้ายมาทําหมันน่ะกะ
0: น้องใจบ่บ่ดีนึกว่าอย่างที่วีเพิ่นลงอี
2: อ้ายฆ่าตัดตอนอ้ายบ่กลัวนะอ้ายกลัวตอนแล้วบ่ฆ่าน่ะกะ
3: เฮามีลูกบ่ได้แล้วนะแดง

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจับตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอียกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าเฮิงหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนจนแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนจนนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอันกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่ขใจว่วยแน่เนาะข้ากุดปะหายอย่างกันในมาพอนี่เ
2: นาะไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่แน่แน่แน
2: ่ฮะทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเตวดาปนช่วยเขาแล้วสู
3: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินเขามาปูนเอานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ทอง
3: โอ้ปนว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภ ก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเงี้ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่คือเฮาไปเงี้ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจโว้ยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโจไหน
1: ก็นี่หรอ
2: เนี่ยข้าขอพอหน่อย
1: ก็นายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดําหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกําพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

โหโหไอ้ยังปลาล้ำปลาเหลือน่ะอันนี้มันถนนลอยเคราะห์นะก็เขามาเยอะอย่างกันนี่ปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยถนนลอยเคราะห์นี่นาสมัยโบราณโบราณเปิ้นใจเป็นถนนสะเดาะเคราะห์ลูกพอเหรอฝรั่งเต็มหยับหยับหั่นหั่นหั่นเตียวมาเป็นกู้เป็นกู้จูปากันหน้าวัดเฮ้อฝรั่งก็มาจูปากันเอ้าเอ้าเอ้ามานี่ก็มาไล่เยอะอย่างกันนี่นี่ไปมาก็ดีไล่คนก็ดีไล่เฮ้อถนนสายโลกี้

0: คุณสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเห็นเขาเขียนว่าวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์ผมจะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ทราบว่าไปทางไหนครับ
1: อ๋อไม่ยากผมจะบอกทางให้เลี้ยวซื่อไปนี่นะซื่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นไนท์บาซ่าแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นถนนลอยเคราะห์ซอย3กำแพงดินบ้านแก้วพันตนสังเกตง่ายๆนะถ้าเลี้ยวเข้าถนนลอยเคราะห์แล้วเนี่ยจะมีบาร์ฝรั่งนี่เต็มผืดไปหมดเต็มผืดทั้งฝรั่งเต็มผืดทั้งผู้หญิงขายบริการน่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟังคุณพูดแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าผมจะไปลอยเคราะห์หรือว่าไปรับเคราะห์กันแน่ถนนสายโลกี

0: ู้จานผู้จานมาพ่อฝรั่งมันมาจูบปากกับแม่หญิงในวัดเนี่ย
1: โหเนี่ยยังอีได้ยังใดยังอีต้องไปว่ากันพ้องละโหอยู่อยู่มากอดจูบกันที่หยังในวัดเนี่ยบาปกรรมตู้เจ้าหันกับอุกันที่โตมดกาม
0: ันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: กสันเว้ยมันจะปาราชิกแน่กะ
2: God damn is not your business
1: นี่ขยมที่ฝรั่งมันอู้ตะกี้แปลว่าอย่าง
0: มันด่าพ่อผู้จานนะคะ
1: บ้าฝรั่งนี่อย่างอีต้องด่าตอบเป็นภาษาบาลีของละยูยูต้องโกทางคัตวาสุขังเศรษฐี
0: มันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: ฝรั่งฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมเป็นสุข
0: โอ้แต่ผมว่านะฆ่าฝรั่งเสียได้ร้อยข้อจะเป็นสุขครับผมว่านะ
3: Hello, the band from Disco.

สังเกตหมู่เฮาเจ้าเด็ดสะกอยหมู่เฮาเจ้าดอยสังเกตบ้านเด็ดสะกอยแล้วก็ดอยสังเกต

0: ุกกะกลัวใครทำทั่วปัดเสียต้องเจอดีลูกปืน
1: ท่านรองครับเมียของท่านรองคว้ากระเป๋าสตางค์วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วครับผม
2: เดี๋ยวผมจะลองกล่อมเธอดู

0: ขอเล่าหน่อย
1: กงละเน้อหลายกงละเน้อ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาจ่าย
1: ขอเฮือนมันแน่เตอะเฮือนได้ยึดเกิบเน้อสิงขนองเล่า

0: รองครับเมียของท่านรองกับสิงห์น้องเล่าพากันขี่ควายมุ่งหน้าไปทางร้านเล่าจะให้ทำอย่างไรดีครับผม
1: แต่อย่างนั้นเรากลับกันเถอะ
0: แล้วกระเป๋าของท่านรองไม่เสียดายหรือครับผม
1: เฉยมันเถอะทั้งเนื้อทั้งตัวในกระเป๋าแล้วก็มีแค่8บาทเอาไว้เธอเผลออะไรผมจะจิกเงินเธอแก้แค้นเองสิงห์ขนองเล่าบางครั้งก็เมาไม่รู้เรื่อง
0: ครับ

0: ของจันได้ยังไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าซ่อผักกาดได้มาหัวจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยห่อหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะจัดเหมาะผักกาดจะแกงสิจีนควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับจะกินผักกาด
0: อือ
1: เอาไปถามซื้อบ
0: ่เนี่ยๆๆเนี่ยมาเท่าไหร่น้อง
2: มา5บาทค่ะ
1: ผักกาดบ่หิวยังบ่มาแปลงอ
0: ยู่30บ่ได้กะ
2: เดี๋ยวพอถามแม่ผมก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เฮามีไหน
2: โกเฮลกาเวียงปูค่ะ
1: โอ้บ่ได้กินแล้วว่ะแม่แรงเนี่ยอันยังอันมาเดี๋ยวนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์พูด
0: ก็ว่า
1: ฮัลโหลว่าเอามาโทรหาแม่มันนะ
2: แม่แม่ฮักฮักกาค่าสิบคลิปบาค่าแต่แค่ก่อคอ
1: ฮ
2: ั
1: ลโ
0: หลว่า
2: ค่าแม่โผว่าเอาตะค่ามาค่าแล้ว
0: โอ้ไม่ว่าธรรมดาเนอะ
1: ตอนสมัยเหล่าเฮา
0: ก็เนี่ยก็นึกว่ามันจะล่นไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท์
1: อันโน่บ่จะธรรมดาเนอะ
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: กี่ข้าวอ่ะ
1: แม่จีปะทูไปฮั่นไปกี่ตังไหนไปไอ้ละอ่อนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเพิ่นกินพ่องกาเอ็นดูเปิ้นน่ะไอ้ๆกินปะทูจีด้วยกันบ
2: ่กินซะค่ะไอ้บ่ขยะ
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับใครสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปะทูเน็ตจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อย่างอะปะทูเนี่ยเน็ตจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเออคนในศาลแน่นแต่แน่นว่ะไปเตอะติดไปละ
1: โอ้บัดเจ้าของในศาลอันนี้เป็นเจ้าของโลกโมยาเฮารวมชะตากับสี่ห้าคนคนสองมือสองมือเอาซื้อรถสี่ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงไม
2: ้เอาขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดบ่ไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดบ่ไปมือเฮาไป
3: ก็ได้เนาะไปไหนดี
2: ไปไหนดี
1: ไปประตูเจียงไม้เอ้ประตูเจียงไม้ปานังละ
2: ชื่อไปก
3: ับก
1: ็ใส่ก็
2: ชื่อ
1: ใ
2: ส่ชื่อไป
0: สิบล้อตัดหน้า
1: เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่ค้อนปอนหวดเอาเขี้ยวคำเห็ดดีก้า
1: เบื่อ

0: นาวก็หนาวเมียก็มาตายละมีลูกมีเต้าก็ไปเอาผัวเอาเมียกันหมดโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย
1: หุยอันยังกูปัน
0: หุยใครได้เมีย
1: กะเดียวว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นเป็นว่าหุยใครได้เมียไปตายเฮ็ดเต้ากูปัน
0: อย่าไปว่าจังนั้นเพิ่นยังจะเอาเมียอ้ออยู่

0: อีเอ้ยอีละมานี่ก็ดีอ่ะอีป่อยังมาขาได้เมียสักคนวะ
1: มาเอามาเอาจะเอามาอย่างแถมอีป่อเท่าแล้วเขาบัดเขาว่าอย่างเงี้ยอายเปิ้น
0: อีเอ้ยของมาใกล้ป่อมึงจะกำมองขอวัดหัวเอาจากมันขี้หมูกน้อยพดชะกำนอ
1: พี่เอ้ยพี่เอ้ยไปว่าคืออีป่อเปิ้นยังยังคือเปิ้นเอาเตอะอีป่อเปิ้นอยู่คนเดียวเปิ้นก็งอมลูก
0: ฟังน้องมึงอู้ละอีเอ้ยอีลานี่มันรักอีลานี่มันหูใจป่อมันอีลาตีบ้านเนี่ยอีป่อก็จะโอนให้มึงตีหน้านี่อีป่อก็จะโอนให้มึงเฮือนหลังนี้อีป่อก็จะยกให้มึง
1: โหนายเองลูกอีป่อมาแบ่งอย่างฮื้อกะ
0: ถึงมาแบ่งอย่างฮื้ออีลูกบ่ฮู้ใจ

0: ป้าอีป้าของเองทำไมเนี่ย
1: ถ้าเบิดขอไปส่งอีป้อกำเนิด
2: โอ้ไล่ป้อจะไปที่ไหน
1: อีป้อจะไปอยู่กับเมียนะ
0: อีป้อจะเอาไผ
1: โอ้ยเอาบัวจันทร์บันไตเนี่ย
0: พี่จันทร์น้ำปูกะตายแล้วอีป้อบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อตายบ่พอมีลูกติดแถมสองอีป้อจะไปก็ไปคนเดียวเตอเองเขาบ่ไปอายุเปิ้น
1: ชูบ่ไปป้อไปคนเดียวก็ได้รู้โอ้อีลูกบ่ฮู้ใจ

0: าสตางมาแต่ได้ก็บ่คุ้มบ่พอสมาชิกก็ดีออกตายกันติ๊กติ๊กบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อลูกติดเมียก็ดีเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หุยยังอีป้า
0: หุยใครละเมีย
1: หือลูกเต้าเข้าปั้นห้ามบ่ฟังสอบล้ำ

0: Noi bò, เป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงไอ
0: ้โอ้เป็ดน้อยตัว5บาท
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีกะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก
2: ็อยู่โอ้มีหยังกะเฮ้
0: อโอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปคนอย่างใดบัดเดียวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุขายให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบัดเดียวนี้นะ
2: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: บ่ได้จุหยังใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวก็บ่มีไหนลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหรอ
1: ก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันบ่ฟังหื้อทีลูกเออจะมาตอดลงนะบ่ถูกนะเออ
0: ปูอ้ายปูอ้ายหน่อปูอ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: เป็นนายลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เอ๊
0: มาขายเป็ดละกะ
2: มาขายแล้วอืมป้าเดียวนี่ลุงมาขายกิ้งหมูด้วยอืมขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีด้วยเป็ดน้อยก่อนเนอะ
0: ขายจิ้นหมูกะลุง
2: เออๆ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
2: จิ้นใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าเฮ้ยเจ้ากี่โลงอ่ะเจ้าไปโทษสู่พ่อผัวบ่ได้นะพ่อผัวไม่เอาบ้านนี
2: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: ตู
1: ้แม่ฮ้อยตัวนไปก้า
0: ไอ้อย่างเนี่ย
1: หันเจ้าเป็นคนอย่างใดบ่เดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ยังอี้
1: ค่ะโทษไอ้ยังมาดูถูกกันให้เป็นล่ําเป็นเหลือจู้เอาจิ้งเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้งบ่แซ่บอ่ะฮึ
2: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
1: บ่ได้จุอย่างใด
2: เอ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่จิ้งใหม่มีก่ออีมันก่อ
1: แม่น
2: ก็ลุงก็นึกว่าจิ้งใหม่หมดเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะแกก็นึกว่าจิ้งใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
2: เอ้าจะมาโทษลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้งใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้งเก่าแต่ว่านี่มาโทษลุงบ่ถูกล่ะจูบ่ฟังคือมันดีก่อน
1: เ
2: น
1: ี่ยปู่อ้ายน่ะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันนึงสักวันนึงก็เถอะ
0: เฮ้

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนคร
0: ับ มาจากพม่าครับ
1: โอ้นี่ต่างด้าวเลยนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไว้ก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู่ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับเน
0: ี่ยอ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเชี่ยกูครับ
1: เออจ้ะอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูแต่แล้วผู้หญิง2คนนี่เหรอชื่ออย่าง
2: ข้าจ้าเขาเอ๋ยจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โหชื่อมันมีแพนด้าแต่

0: อ้าวขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนเนี้ยจะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกุเชค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้สองคนไปฝึกก็ไปฝึก
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: จงแก่เจงแก่เติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ให้ไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่อ
1: โหอีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างแน่
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก็
1: อ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งเกาะ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งเกาะ
1: โหโหอีน้องไอ้ยังอันนั้นแข็งไอ้ยังแน่
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก็คือเป็นของแถมนะเจ้า
0: เปล่าฮะโอ้ยบ่ฮู้เรื่อง

0: เออไอ้มุมไอ้แม่มแม่เอาหื้อกินเนาะตะวากกินเนี่ยวันนี้ก็กินเนี่ยเนาะกินเนี่ยแม่กินเนี่ย
1: โอ้พ่อหญ้าเนี่ยเอาถ้วยลายคามใส่ข้าวให้หมากินปดโรมีบ้านไหนเมืองไหนไปบอกเฮือเสียมาหล่อชื่อถ้วยลายคามเป็นหมื่นนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเงินหมื่นร้อยมาแล้วหวาน

0: ียครับเสียครับเสียครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้วยลายขามของเก่าปุ๊ดดูสมัยดึกดำบรรพ์เสีย
1: มันมีไหน
0: โอ้โหหญ้านั้นมันบ่ฮู้เรื่อง
1: ที่ไหน
0: มันเอาไปใส่ข้าวหือหมากิน
1: โอ้ท
0: ้อโหเอาไปล่อชื้อของมันถ้าชื้อกับถ้วยมันก็บ่ขายเพราะหมามันเคยกินข้าวกับในถ้วยเอาไปล่อตึงหมาเสียเป็นหมื่นๆเป็นแสน
1: หมายความว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาจะเอาถ้วยราคาจากเปิ้นเฮาต้องซื้อแหมของมันด้วย
0: นั่นกะ
1: มัน
0: ชื่อ500
1: อ๋อ
0: 500ได้กําไรเป็นหมื่น
1: เออตกลงถ้าสมมุติว่างานนี้สําเร็จ50 50แบ่งกันเลย
0: เออ
1: ไปเลยไปเลยไปเลย
0: จะมาตัน

0: เชียครับเชียครับเนี่ยบ้านหลังเนี้ยตุ๊บน้อยๆเนี่ย
1: เรียกอะไร
0: ครับ
1: เ
0: ชียเอิญ
1: มาแล้วลองเจ้าของ
0: อันป้าเออนั่นยังอันหมานี่ขายก็ครับ
2: โอ้ขายกา
0: อันเชียต่อ
1: กันจะขายเท่าไหร่ครับ
2: 500
1: โอ้บาแฟนหน่อย
0: เออตังครับ
2: เออเอาหมาไปเลี้ยงหมาดีๆเนอร์อีมุมอีแมมไปอยู่ตัวเปิ้ลเฮออยู่ดีๆไปยุงเปิ้ลเนอร์จะเอาช่วยขึ้นเฮือนละนี
1: ่โหเดี๋ยวก่อนป้าขายแม่ต้องแถมถ้วยกับแม่มันเคยกินข้าวกับถ้วยนี่ก็เดี๋ยวไปอยู่กับผมมันจะมากินข้าวแถมแล้ว
2: อันนี้ขายหมาลูกมันจะขายถ้วยลู
1: กก็ถ้วยก็จ้างเตอไหนๆมันเคยอยู่ด้วยกันก็เอาขายเฮียก้าเอาแถมให้ผมมาเฮียก้า
2: โอ้บัดได้เหรอถ้วยนี่กันจะเอาก็แสนห้า
1: โอ้หัวมันไม่กล้ามีศีลนะป้ามาเกลือเข้าหมาเนี่ยยัง
2: โอ้ก็อันนี้มันล่อคนมาชื่อหมาลูก
1: นั่นเตอะโอ้ย
0: กัน
1: ดีแอดตาเหยกันเดียวว่าแม่เท่าเนี่ยมันบอกหูลายหูเหลี่ยมเป็นว่ามันเอาไว้ล่อขายหมาลูกนี
3: ่โอ้ลวกเหลือเฮาก่อน
4: โอ้ห้อยสูงหัวน้อยไปก้าเนี่ยเท่าลายคำเนี่ยมันได้ขายหมาเป็นเก้ากูกระเปื่อถ้วยลายคำเนี่ยเนอะ

0: บอกฟังก็แล้วไปเรื่องเล่ายาปากปิ้งนี่นะลุงกินก็บอกว่าบักกินก็บอกว่าอาทิตย์ไหนลุงก็กินเจ็ดวัน
1: ลุงทาเมาแล้วจะไปเสียงดังกะร้อยโทเปิ้นหน้าหิ้มด้านหลังลุงเนี่ยบักกลัวกะ
0: เฮ้ยน่ะร้อยเอกร้อยโทลุงบักเคยกลัวลุงกลัวกะร้อยล่าเช้าดอ

0: ลุงทาเมาแล้วไปเสียงดังกะไงเต็มที่กะ
1: ไงบายไงหูปู่ลุงก็เข้าบ่ได้ลุงนักเลงแหละเล่งมาเล่งลายเต็มตัวลุงก็บุบเหยียดมาแล้ว
0: โอ้ลุงไปบุบไผ่ที่ไหน
1: ตกต่อ

0: พอละลุงท้าบ่ต้องสั่งมาแถมกำเดียวลุงจะยุบขำโต๊ะนี่ล่ะ
1: เฮ้ยน่าอันเรื่องงบขำโต๊ะขำตังนี่ลุงบ่เคยขัวลุงขัวเปิ้นจะยุบโพงเราอย่าง

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะล็อกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกเนาะลูกสอนยังบ่

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้วไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้วไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกรรมนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่างแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกสะตองแห้งไปบ่ถึงล่องดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: เอ้ยพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ไหนกับมึงอย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่ออีแม่ได้พ่อมละ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ่อ
2: มาเป็นยังถ้ามายืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากัน
0: ยังมาไปเตื่อพ่อหรอกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็แล้วอีบอีบอีบ
1: อีป้อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งในป้อมันน่าจะอีบนะ
2: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: าปูนั่นกับหญ้านั่นเหรออื้อมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: เต้ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนออีลําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆนะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อหยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อกินเปิ่นมาใส่กินตัวจะซื้อกินงัวลาบกินชักหน่อยอีน
2: ะไปข้าวไปคือหั่นเด้อเป้ซื้อกินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนาะข้าจะไปซื้อผักป้อมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลําเหลือลุงบ่กล้าอีกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้มากับกินโอ้ชักไปไป
2: โอ้มาได้กินลาบแล้วฮะมากับแบบบุญแล้วฮะอ๋อกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไอ้หน่อยเนี่ย
3: ช่างมันเด้อมันเอาไปมันก็กินบ่ลาม
2: บ่ลามอย่างใด
3: มันกลับกับจีนไปหัวในผักไผ่ใบหอมผักชีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่เยอะไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลุยดีกะ

0: ่ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่กุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ภัยไปใครมันเกิดยังอายเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านนะเนี่ยมามีละทีวีมาหงเข้าหายหมดอ้าวคำนี้จะเอาอย่างมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอันยังบัดรอบครอบอย่างไร
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบะเอาไปแล้วมันจะเอาอย่างมาหุงเข้า
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยง

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บักเก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเทอญและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงฮาก

0: ผมในนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดกันขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจะมาได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวพอเฮาได้เสียกันมาหลายเทื่อละก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมก็เจ้าสาวนี่ก็จะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปค่อยปะกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักขึ้นหน้า

ขอบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเคลว่าวพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้นหอมผักชีแกงจิ้นแกงปลาสะปะนานามินี่กุ้ยย่างข้าได้ไอ้ยังไปกินกับข้าวจิ้นทอดไก่ทอดหอมสดๆเจ้าก็ว่าจะเอาอันนี
1: ้ไอ้ยังไม่กะ
0: ฮะมันได้จักจอ
1: ไอ้ยัง
0: ตีอู้ยังมาตันแล้วเต
1: ้ออยากแล้วมาถามผมไอ้ยัง
0: ก็จะโฆษณาต่ออยู
1: ่
0: ผักกาดหัวปีแคบหมูก็มีพร้อมตึงหอหนึ่งที่แดงปึ้งลึงอันนี้จิ้นหลับอันที่

0: ียสปะสปันปุอันปันอย่างบ่จ่างจะบอก
1: โอ้พี่กินแห้งมีก่อครับ
0: มีหมดอ่ะ
1: เอ๊ะก็ผมซ้อหามันยังมีนะพี่มีไหนเนี่ย
0: มีแต่มันหมดไปแล้ว
1: โอ้แล้วพี่มาโฆษณาอย่างหยังเนี่ยแล้วจิ้นควายมีก่อครับเนี่ย
0: มีกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ตีนเท่าไหร่ครับ
0: ตีน5บาท
1: โอ้ยังมาแปลง3ตีน10ได้ก่อครับ
0: พอจะไปมาต่อติดดินติดทรายเตอะจิ้นนะบ่ใช่พักขี้หูดหุ่นก็ตกลงไปลุบหัดจะเลิกสักวันนะจะไปทำธุรกิจทางเท้า
1: โอ้พี่จะไปห้ามเหมาทำตังก็ครับ
0: บ่ใช่จะไปหาขนมเส้นขาย
1: คึดใหญ่เตอะ

0: ของเฮาเจ้าเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จ้าจัดก่อนจัดก่อน
1: จะเอาหยัง
0: ขอซื้อเมียงอมเหร
1: อบ้าปั้นตายเบรกประสาทไม่อะก็เดี๋ยวว่าจะเอาหยังน้ำเหลือ
0: มาเล่นมาได้หวยมีก
1: ็มีก็จะเอาเลขหยัง
0: เจ็ดหก
1: เจ็ดหกเอามินิกู
0: ้บ้าใจนะเจ็ดหกตัว
2: ไอ้เมืองก่อได้เนี่ยบ้าหลอกเล่นเนี่ยนอกพูดแต่บ้าแต่เล่นมาเล่น85ไม่กว่าแม่กะ
1: 85เออมีอ้าวมี2คู่ลุง
2: บ้าใจลอตเตอรี่นะบุรี85
1: น
2: อ
1: หยังบุรี85บ่มี
2: หยัง
1: มีกระจุด38แฮมมาเป้าล้างหน้าหื้มแก่นจะเอากอก
2: โอ้โ

0: โอ้วันนั้นนะมันน้อย
1: ได้ลุง
0: อันลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แต่แกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดอ่ะ
1: ปดต๊อเป็ดตายเป็นร้อยป่ะลุง
0: ไม่ตายหรอเอาจะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เนี่ย
0: บอกเฮ้ยลูกน้องมันกลับกลับกลับไปหรอป้ากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ลูกแบบเป็ดเนี่ยลุงได
0: ้น่ากะ

0: ขออู้ห้องฟังแถมกำเจอบัดแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบ่ะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเกียมข้องเกียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้กับลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บ่กองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ่าฮ่าโกมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: น่าม
0: ันปลาหมู่มันลบไปหมดเลย
1: เออเล่นยังได้น่ะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบบัดได้เอาเครียดเอ็นเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยาบเครียดเครียดห้องแถมมา
1: ห้องอย่าได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบบัดได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิกเมื่อกี้เข้าจีอันนะกะ

0: เฮ้ย
1: นี่อย่างลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างย่างอ่ะเนาะ
0: โอ้โหแล้วเครียดนะบะ
1: มันยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: โอ้ปิ๊กอ่ะ
0: ปักต่อดีลุงเอาไฟฉายมาตัวหน่อย
1: อะ
0: ปะกองมาถึงต่างๆปะแถมแล้วมึงว่า
1: ปะอันอย่างลุง
0: กระต่ายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมาถึงเมาะลงทันทีเลยล่ะลุงเข้าไปอุ้มพอนักตึกกึกนะโอ้ถ้าจะทั้ง5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เสียดายเสียดายหน่อย
1: เสียดายอย่างลุง
0: พ่อบ่ได้เอาปืนไปตวยกะถ้าลุงเอาปืนไปตวยกะใต้ตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: ับหัวยับไป
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูประหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงขนาดนั้นรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮ้ยปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ป้าแต้ป้าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: อยู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนเปิ่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนเปิ่นไปลงนะเปิ่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป้อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราปักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกาไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบัดตันหยีบัดตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกาไม่เลี้ยง
0: อ้ยอ่ะเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาหักไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: โฮลุงไอ้ยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหลือห้ารุ่นเก่าตุกใจอย่างล้ำเลืออ
1: ้าวก็จะเรื่องไอ้ยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผ่นะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโถกันนี่เนาะขนาดกินข้าวเปิ้งยังถ่ายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่ๆๆจะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวๆผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแข่งชีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหงเหนือมีตังเชื่อต้งเชื่อนาและเตียวต้งเตียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊แต่มึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หน่อปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าหน่อได้ชามแขนช่ำดีเนาะเจ้าตี้ข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเหล้าแดงช่องขวดขอให้ได้แต่ๆชมอย่างที่บักบอนหนไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบ๊ายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

จ้าตี้เจ้าตี้อยู่ก็มาแก้บนเฮือนเนอตามที่ได้บักบงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นจี้ได้ช่องถามแขนข้าจะเลี้ยงเต็มตี้แต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ข้าก็เคอะเอาเล่าไห่ไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเล่าข่าวแห่ช่องโกงข้ากินมาโกงละนี่เถอะมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางแหงเนอะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวขอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องบ่ว่ากันเนาะมันขาดทุนละบ่เชื่อกะฮะถ้าบ่เชื่อพ่อบินนี่บ่ช่วยกันแต่เนี่ยเนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเถอะ

0: พอชาเมียยักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีกหน่อย
1: แกงพักใส่งุ่นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือเจชาก
0: ินพักกินพริกกลัวเป็นโรคใจข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: ไหนพ่องเจ็บไหนพ่องลุง
1: อะไรอะไรโอ้โหบ่อนเนี้ยหัวเข่าถลอกกระชอกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี้ย
0: โอ้ยลุงโดนรถจนเจ็บปุ๊บจะได้ตายยังจะเย็บมาจอยอยู่ก้อยไปไปไป
1: ห้องน้ำไปไปไป

0: บนิ้วสวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป้อข้าเจ้า
1: อ๋อป้อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป้อป้อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหน้อยแม่มึงมาก่อ
0: แม่บ่มานะป้อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยป้อเจ็บที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแหละ
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้ายห้องยาปกขานี่เคียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
1: โอ้ขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: าส่งไอ้หมอยตึกปากประตูบ้านนี้แล้วนะเขาบอกเข้าไปอ่ะเมียไอ้หมอยมันชวดมาบ้านไอ้หมอยแล้วต้องเข้าไปบ้านไอ้หมอยอันหมกเมียน่ะ
1: ฮะอันยังก็ไอ้หมอย
0: ไผ่พองมันบักตัวสวัสดีครับเมียเอ

0: ได้ว่าได้หากหรอ
1: บ้าหัวจาใดละอันนี้หมวกไผ
0: แม่นหมวกหมวกอ้ายหากบ่ใจ
1: ถ้าบ่ได้หากไอ้ม้อยก็หากหมาจ้ากะ

0: ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้อไอ้จะปลูกมันอรูนะลองไว้ดําปีอ่ะปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วหลาบแต่แต้ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะก็ว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
0: เออขอเจื้อไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกำคนมันอรูแล้วเจ้าจะหูซึก
0: เว้ปากแต่ปากเนาะ

0: ันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันฟุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่ม่วนๆสักกันหรอ
1: ยังมาตันนั่งเตอจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอ่ะไอ้กองรถที่บันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหียหันก
1: ่อ
0: มันอลูตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอจะไปมาซ้ำกันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอลูบอกคือมันตายจอยฮะ
0: นี่กะยาแก้มันอลูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถฮันเนี่ยยาแก้มันอะรู้ตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอะคุณกอง
1: เว้เมียแต่เมีย

0: ย
1: โอ้ปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
2: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใ
2: จปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
2: าะมื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก
2: ่อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายกอง
2: เออดอกเงินหาหยังดอกแก้ขนองนะกะถ้ามีดอกแก้ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปลาก็ถูกเอาดอกแก้น้ำมะลวกกับน้ำพริก5จบมาเป็นบะโฮกก้นปูดละบะ
1: เนี่ยไอ้กองนี่มาใจเฮาสอนเด
2: ้อเออ
1: ไอ้กองเนี่ยหยังนี่บ่วางแผนน่ะ
2: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
1: ไผอ่ะ
2: นั่ง YouTube มา
3: อะลาคุณกองอืออะหยังที่บ่ดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบ่จะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: ตกลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเรือแฮม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็นี่จะเป็นของไผ่

0: วัสดีครับคุณอินทร
1: ์ครับสวัสดีครับมีอย่างไรครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้2ปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกลอบยิงไหม
1: ครับครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอินทร์ที่ให้ความร่วมมือ

0: ใหญ่ซบผัวของฉัน
1: นนไงแม่เลี้ยง
0: โธ่คุณอินทร์ผัวสติฮักที่แสนดีมันเป็นภัยใจจืดใจดำคุณตำรวจคุณต้องเงียบมันมาให้ได้
1: ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าผัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
0: ฮะมันมีที่ไหน
1: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
0: อันจับมันเลย
1: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: แม่นี่แม่นางงูเห่า
0: เฮ้อจะเงียบคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันนี่ยัง
1: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
0: คุณเอาลักฐานอะไรอย่างมาปั๊บปั๊มฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
1: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลันครับเชิญครับ
0: เพราะไอ้มือปืนมันเป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
0: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้นคุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
0: ้เฮ้อคุณอินทร์คุณยังมาตายเตื้อกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ

0: ลูกมานี่ก็เหรอเจ้ายังได้กันแน่บ่เดี๋ยวนี้ส่งไปเฮียนบ่เอาเต้าเอาท่านหยังสักอย่างหรือบ่ฟังคําสอนของพ่อบ
1: ่คนใหญ่แล้วพ่อบ่ต้องมาสอนนะจริงหิงแม่จอนไผสอนมันเต้นก่
0: ออ๋ออันนี้มันพ่อนะเคยผ่านประสบการณ์อาบน้ําร้อนมาก่อนสูกว่าเ
1: ด้อเออพ่ออาบน้ําร้อนมาก่อนก็จริงอ่ะแต่พ่ออาบน้ําร้อนที่ต้มได้หลัวแต่ผมเนี่ยอาบน้ําร้อนต้มด้วยเครื่องไฟฟ้าต้มด้วยเตาแก๊สมันคนละยุคกันพ่อเพิ่นหอมว่ายุคไฮเทคอ่ะพ
0: ่อเออจะให้เป็ดให้ไก่อย่างก็จ้างเถอะสู่บ่ฟังคําคนเฒ่าคนแก่บ่หึ
1: น้ําแก้ไปมุ่มน้ํานุ่มไปแซวนะอีป้อ
0: ป้อน้ําแก้ไปมุ่มน้ํานุ่มไปแซวปักบ่แผ่วปลายมันจังเพ้อเด้อหึน้อหึ

0: สวัสดีครับเพื่อนขอโทษคุณพ่อ
1: ขอโทษขาไปจักแตนเข้าบ้านมาเลยบ่หือ
0: ผมผิดไปแล้วครับคุณพ่อ
1: เพื่อหูเพราะตายเพื่อไอ้พ่อเต้ามันสายไปเห็นแล้วเปิ้นสอนนี่ท้อคนใหญ่แล้วบ่ถ้ามาสอนจิงหรีดแมงจอนไปสอนมาเต้นย่ำเต้นเต้นแหละเต้นหยดแข้งฮักฮัน
0: มันเต้นมันได้นะครับมันจะโกน
1: มีไหนไปเฮียนพี่เข้าบ้านเขาจองมาจบแล้วกะ
0: จบแล้วครับ
1: จบอะไรยังเตี้ยวบ่มเป็นบาทเป็นบ่วง
0: จบสุราชาติครับ
1: โอ้ธรรมโมเป็นว่าจบวิชากินเหล้าไอ้ขี้เหล้าหลวงอันปิกมาเฮียนมหอลอทนอเหี้ยบะ
0: มหาวิทยาลัยเทคนิคกับบ
1: ่บ่ใจมหอลอทนอมาเฮียนทำนะ

0: สวัสดีเจ้าคุณพ
1: ่ออ๋อปิ๊กมาแล้วกะลูกสาวคนดีของพ่อไหนไปเฮียนในเมืองได้อะหยังมาพ่อพ่อลูกแปลงขี้ปุ่มปูดมงๆอ่ะ
0: ก็ได้อย่างที่พ่อหันเนี่ยกะ
1: เออเอ้ยลูกเปิ้นไปเฮียนได้ปริญญงปริญญาลูกตัวปิ๊กมาได้ปริญญ์หย่อนปริญญาไปเฮียนจบอะหยังมาลูก
0: จบอพปรป่ออ
1: พปรมันแปลว่าอะหยัง
0: ก็เอาผัวไปเลยนะกับป้อ
1: ฮะโอ้ยอกอกอกอกฮึอกมีก้านมฮึรับได้รับกินไปเลยนะอีเนาะ

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเก่าได้ย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีเนี่ยจักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มาเงย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอเฮ้ยไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแต่ว่าชู
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปอย่างอันนะกะไปไปไปไปนอนกันเถอะ

0: เอาห้องเพลงกันเนาะ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

แม่ปิดไปก่อนยิ่งลำ